เบิกตังตะเลได้นะตะเลตะวะลูกหนูจู่ตานนาโพลาจะมาแก่ให้ยามกอกๆได้นะให้ยามกอกๆได้นะสิงปาลีมาปาสีกาซาปาสีฮัลโลปาสีโลมาดมนัวตุจูโอ้แม่งบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามุยังตั้งตามอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตั้งตามดวงปักไปนี่ปงสาบวยบวยละติหมอกมอยังมะลูสลันแตงโบนี่โบวงสลันติกสันติตะนงโบนี่ปากายอาวาดต่างต่างสลายใดละละมันกวากบุกิดบูมงติงอี